าตั้งความเมตตาไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดตัวทำไรบริษัทสุขุสีเปลี่ยนชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูสิแค่ไม่ยังมาในงานคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนอมบอร์วันฮารูแอนด์ซาฟท์ออฟเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลเอาสีเปลี่ยนมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิคลีเอียไอร์อัพบานาวนิสุบิดาปินชาร์จูสิEnglish language kaksha kubin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau. Ama ma kai lage takke. Aw talno betal ma hider phir duka paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 0115547887. 9842535541. Aw bhayo. Aw good very good very good.

0: มาตายมาตายไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดแล้วทำไปบริษัทก็ชิบยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: ว้าวชิบยังมาเนี่ยคนนี้คุณทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาโอ้ชิบยังมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์อัพบ้านาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language kakcha kubin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau
1: ama ma kai lange
0: dake aw talno betal ma hider phir dukha paiela ni jhusi aw ye phone number 015547787 9942535141 ab bhayo ab good very good

มาตอนนี้ความมือตอนนี้เปลี่ยนเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปเปลี่ยนชุดกูชิบยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนเดียวดูสิเราเข้มแข็งมาในคนนี้คุณความมือตอนคุณน้ำหมดแล้วสักไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิบยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมีกรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีโอเอียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี English language ka chakupin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau ama ma kai lage dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhushe aw ye phone number 0215547787 9842535541 ab good very good very good